เบิกทางทะเลได้นะทะเลเด้อลูกหนูอยู่ตานนาโพลาจะมาแก่หายามเกาะเกาะได้นะหายามเกาะเกาะได้นะสิปาลิมาปาสีกาซาปาสีฮัลโลปาสีโลมาตมโนะโตโยองค์แง่งบวกบังเกกมานีบวกบังเกกมานีปีจีปันตามุยังตั้งตามอยู่ดุนาบวกเลยดักโดสุตั้งตามดวงปักไปนี่ตรงสากบวยบวยละติเหมาะมุยังมะลูสลันแตงโบญิโบวงสลันติกสันติตะนงโบญิปาไรอาวาดต่างต่างสลาดายลาละมันกวากบุกิดบูนงติงอี